0: ตปีอิตายงิโกปะมะไคโลอบิสมติสุไงติปัญญายยะไลเดกะกาอิติอุลูดูลูสลุปนางาญะดุดีญะสงาวะงะนะนาไดยะไลมติตุวนะกาจะกุนาจักมะไกอปิกิตากตาพระกวะกันตังอติกวะกันนาละมะอาตามินะสกตาอริบุลิยกะดุอิสนิมิตตนาบลิรุติบกาลกวะนุกาลลาลกิกนากะมลิลวะมะนวะกังเอาบะบีติกะบิสีลบิยปะกายดุดิอริ
1: YFM Segulai Sijalai.